ตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตนะตังเตน